0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

ิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน

คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ฉันก็จะเจฟซาเตอร์ครับกับฉันก่อนเจอเธอในช่วงนี้1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่กันในชั่วโมงแรกรับสมัครหูฟังในวันอังคารที่26นะฮะ FJ Bam รายงานตัวแล้วครับ10เพลงที่หลายๆคนขอเข้ามาแต่เช้าเลยนะฮะขอบคุณมากรถติดอยู่แถวไหนก็ให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะฮะ 8:00 น.ถึง 11:00 น.ครับกับเพลงเพราะๆเหมือนที่ได้จัดไปแล้วแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะฮะที่รอเปิดให้ได้ฟังด้วยยังมี Chili Birds ท้ายชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงจาก Playground มา recommend ให้ได้ฟังด้วยชั่วโมงที่3กับ Flex Delivery ถ้าใครลงทะเบียนแล้วนะก็รอติดตามได้เลยว่าอาจจะเป็นเราก็ได้ผู้โชคดีคนที่2ของสัปดาห์นี้นะฮะในวันนี้ก็อยู่ด้วยกันยาวๆครับแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะ

จะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้มจะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ฉันก็จะ Playground กับ18มนุษย์ทองคำครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรก Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคาร

0: วลาในชั่วโมงแรกครับ Flex XR 3เพลงนี้ได้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแน่นอน Stay tuned กันนะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเอ๊ะ

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Musicสิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจาก Yesterday's ครับกาฝากให้เขารักในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่2ครับก็จัดให้ตามสัญญา No One Else รวมถึง C นะฮะแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยด้วยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมแล้วก็อีกหลายเพลงเลยนะฮะนี่แหละกับ Playlist ที่มีเสน่ห์มากของคลื่นเรานะฮะทั้งเพลงเก่าเพลงคิดถึงเพลงปัจจุบันเพลงอนาคตมาแนะนำด้วยกับ Flex Recommend ในทุกๆชั่วโมงก็รอติดตามกันด้วยชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเพลงจาก Pixie มา Recommend นะฮะรวมถึงซิงเกิลจากพี่บอย Peacemaker ท้ายชั่วโมงด้วยที่ก็เพิ่งจบคอนเสิร์ตไปอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นโหรอบ20กว่าปีได้นะฮะกับ Peacemaker รอติดตามกันได้เลยทั้งหมดนี้ที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ซิงเกิลจาก Pixie ครับกับ Shake นี่ให้ได้เช็คตามกันนะฮะกระปี้กระเป๋ากันในช่วงเช้าแบบนี้ให้ได้ตื่นๆลุยงานกันในวันอังคารนะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex

0: และนี่คือ3เพลง Flex Next Sound นะครับห้ามพลาดต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนครับรวมถึงห้ามพลาดเลยนะฮะ Flex Talk วันนี้1ทุ่มตรงครับเปิดสตูดิโอต้อนรับพี่กริตกับซิงเกิลใหม่นะฮะที่สะท้อนอีกมุมของความอ่อนแอในหัวใจผ่านเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough ครับพร้อมเบื้องหลังการทำงานที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่การทำเพลงรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอด้วยเคลียร์คิวให้พร้อมเลยแล้วก็มาให้กำลังใจพี่กริตกันนะที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 เลย Lovely ทุกคนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่เพจ FlexConnect แล้วก็อย่าลืมครับไปสะสม Flex Coin แล้วก็ Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะฮะ
1: Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Non-music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ซิงเกิลจาก3 Man Down ครับกับรักใครไม่ไหวในช่วงนี้ 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะกับ FJ Bam 10เพลงจัดให้เรียบร้อยเปิดมาด้วยการเดินทางจากพี่ชาติสุชาติก็ทุกการเดินทางให้เราอยู่เป็นเพื่อนกับเพลงเพราะๆเลยนะฮะแล้วก็ Flex Delivery ที่เรากำลังจะแจกกันในชั่วโมงนี้ด้วยลุ้นกันครับผู้โชคดีคนที่2ของสัปดาห์และช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bisshin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: สวัสดีครับมาผู้โชคดีในสายแล้วคุยกันเลยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อฟินค่ะ
0: คุณฟินถึงที่ทำงานแล้วหรือยังฮะ
2: ถึงแล้วค่ะถึงแต่ประมาณ9 โมงแล้วค่ะพอดีเข้างานเช้า
0: อ๋อโอเคได้รับรางวัลครั้งแรกเลยไหมฮะ
2: ใช่ครั้งแรกเลยค่ะ
0: ครั้งแรกเยี่ยมเลย
2: ใช่เพิ่งลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์นี้เองค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอโอ้ถือว่ามาพร้อมกับดวงเป็นคนดวงดีนะฮะอ่ะเดี๋ยวบำยำให้ฟังว่าจะได้รับอะไรพร้อมฟังนะฮะ
2: ค่ะ
0: โอเคก็เป็นการส่งมอบความอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่นะครับจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema เลยกับคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบนะฮะที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นเลยรสต้มยำรสโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับรวมถึงโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักนะฮะพรีเมียม3รสชาติครับโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีวีดนะฮะคอนสติ๊กกับโปเตโกเคยทานมาก่อนไหมครับคุณฟิน
2: ยังไม่เคยเลยค่ะแต่ว่าชอบสแน็คอยู่แล้วเดี๋ยวน่าจะได้ลองกันอยู่ค่ะ
0: โอเคดีเลยก็ยินดีด้วยนะครับผมมอบให้เป็นการพักเบรกในการทำงานหลังประชุมมาเลยนะฮะก็จัดให้3กล่องใหญ่นะครับมูลค่ารวมกว่า600บาทเลยนะครับยินดีด้วยนะครับคุณฟินครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมเรานะฮะนี่คือ Flex Delivery
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมูจะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Recommended this week. My

0: ซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเมื่อถูกค้นพบจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบบในวันนี้เลยกับ Flex Recommended Flex Recommended บ้านเติมทุนครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับธนาคารออมสินขอแนะนำครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตามสบายๆครับเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ครับที่ gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าสเตจจริงกันในยาวตลอดทั้งวันเลยนะครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปอปคอร์นปอปคอร์นเอ๊ะ

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10 10 45
4: Non-stop Music
5: 10 Playing Hit
6: 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ปัจจัยจากคุมอิงของเรานั่นเองนะครับเพลงที่ FJ Putter เปิดให้ฟังในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่มาแรงจริงๆครับผมแล้วก็ล่าสุดเพิ่งปล่อยซิงเกิลมาด้วยเดี๋ยวได้ฟังในคลื่น Flex ของเราแน่นอนนะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชิดบอลชิดอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับอยู่กับ FJ Putter นะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ FJ Putter อย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยววีคนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับไพร์มันนะครับในปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับจัดกันทั้งหมดแบบว่า2วันเลยทีเดียวนะครับหลายๆที่ก็เริ่มมีอีเวนต์ให้เห็นแล้วบ้างนะครับสนับสนุนกันเกย์ต้องซัพพอร์ตเกย์ถูกต้องแล้วอันนี้คือคำที่ใช้ได้จริงๆนะครับก็จะได้เห็นสีสันต่างๆบนท้องถนนนะครับรวมไปถึงกับบรรยากาศตามร้านต่างๆด้วยที่มีธงของเราอยู่เนาะก็จะทำให้รู้สึกแบบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ปลดปล่อย energy นะครับ FJ Putter คือชอบมากเลยยิ่งเป็นขบวนของแบบพายมันใช่ไหมมันมีความแบบว่ามันมีความแบบส่งพลังบวกให้กันเนี่ยทุกคนสามารถไปไปดูขบวนพาเลทของเราได้นะครับจะเป็นที่ไหนนั้นก็สามารถติดตามได้ในโซเชียลเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

ซิงเกิลใหม่จาก Slap Kids นะครับที่เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นเพลงที่บอกเลยว่าสมการรอคอยจริงๆครับทุกคน MV Mood ดีแนวมหาลัยวัยรุ่นชอบนะครับเป็นฟีลแบบว่าใสๆนะครับกับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่าไม่มีที่ยืนครับผมฝากไว้ด้วยในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour เดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เอามาฝากกันด้วยกับ3เพลงนี้ในมื้อเที่ยงวันนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันในต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับกลับมาสเตย์ทูนกันต่อเนื่องได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ชาวเฟร็กซ์สายสแน็คนะครับต้องฟินแน่ๆเลยเพราะว่าเฟร็กซ์เดลิเวอรี่ของเราครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ครับเป็นการคอลแลบที่แบบว่าลงตัวสุดๆไปเลยครับส่งความกรุบกรอบนะครับอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นั่นเองครับกับคอนสติกนะครับข้าวโพดแท่งอบกรอบครับผมเรียกว่ามีรสชาติเยอะขึ้นด้วยนะครับรสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำนะครับโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับผมและยังมีโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติเลยให้ได้ไปลองกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศนะครับได้พักเบรกกันครับ3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทเลยทีเดียวนะครับง่ายๆนะครับฟัง FJ Putter เลยแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับแล้วก็ลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 นะครับ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: แนะนำอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้เราใกล้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแอปพลิเคชันของเราหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับเสิร์ชเลย Flex Connect นะครับรีบดาวน์โหลดมาครับเพราะว่าในนั้นมีฟีเจอร์สะสมการฟังด้วยฟังเพลงได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะครับให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปีด้วยกับพี่เฟกของเราฝากไว้ด้วยนะครับ Flex Connect ครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: งานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพระ

0: เรียกว่าเป็นซิงเกิลที่ FJ Putter อยากเปิดให้ฟังที่สุดแล้วนะครับ You Ever นะครับจากวง Cocktail Fit กับ Q วง4ครับผมเป็น2ศิลปินที่บอกเลยว่าระดับตำนานพอมาคอลแลบกันนะครับมาฟีดกันแล้วเนี่ยมันทำให้เพลงนี้รู้สึกแบบว่ามีลมหายใจอะไรอย่างนั้นเลยทุกคนเพลงนี้นะครับจะพูดถึงความรักเนาะที่แบบว่ามันไม่มีวันจางหายไปจากจิตใจของเราครับผมเรียกว่ากินใจจริงๆครับเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยนะครับในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex Loss 4.5 ครับกับ You Ever จาก Cocktail Feed กับ Q วง4ด้วยชั่วโมงนี้ขอขอบคุณนะครับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆ Just Winking

0: ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ใน
1: ซิงเกิลใหม่เอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended นะครับ18มนุษย์ทองคำจากเพกาวนั่นเองนะครับเพลงที่ปลอบประโลมเราในวันที่ใจเรารู้สึกแบบว่าอ่อนแอนะครับเรียกว่าไม่ได้เห็นผลงานของเพกาวมาประมาณนึงแล้วเหมือนกันเนาะเป็นวงดนตรีป๊อปล็อกนะครับที่เรียกว่าอยู่ในตำนานจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่จะลืมมาขอเพลงที่ Flex 104.5 ได้ตลอดด้วยและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับและคอมเมนต์ให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: เฟกเน็กเอาก่อนจะจากกันไปในต้นชั่วโมงหน้านะครับขอฝากไว้ด้วยกับสามีนี้ครับ

0: ซะเลย11โมงถึงบ่าย2โมงอย่างนี้ทุกวันจันทร์อังคารนั่นเองครับที่ Flex 104.5 นะชั่วโมงนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่

0: ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ท้องฟ้าสีฟ้าฟ้าถ่ายรูปมาแล้วคือแบบโอ้โหสวยมากเลยนะช่วงนี้นะครับผมอ่ะขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

เจอกันหรือยังหนึ่งคนที่เข้ามาทำให้คุณใจสั่นเหมือนกับน้ำปั่นเลย wow. สั่นแบบดีๆนะเอาสั่นสู้ไม่เอาสั่นแบบว่าหนีสั่นกลัวนะครับผมซิงเกิลจากสามสาวพิกซี่นะฮะพิมามาเบลแล้วก็อิงโกกับเพลงนี้เชคนั่นเองที่ก็มีความสดใสมากๆเลย MV ก็โอ้โหฮอตสุดๆลองไปหาดูกันได้ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับกับ Flex Recommended Flex Recommended ช่วงนี้ใครที่มีใจรักในงานศิลปะนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะฮะปตท.เชิญชวนคนไทยใจรักศิลปะนะครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.เป็นการต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในวาระครบรอบ48ปีปตท.ครับเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.เนี่ยจึงได้มีการจัดประกวดผลงานศิลปะประจำปีนี้จำนวน2โครงการด้วยกันแล้วก็มอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทนะฮะก็จะมีโครงการแรกเลยนะครับ PTT Arts Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตโครงการที่2นะครับ PTT Digital Arts 2026การประกวด

ผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตนั่นเองนะฮะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลานี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา Flex

0: กลับมาอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะงานจาก Jet Setter กับ Kiss Per Peach 1คนตรงนี้แล้วก็แพรวคณิตกุลได้โปรดด้วยแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนวันนี้ทุ่มตรงเลยนะครับเราเปิดสตูต้อนรับพีพีกริด
1: wow.
0: กับซิงเกิลใหม่ที่สะท้อนอีกมุมของความอ่อนแอในหัวใจผ่านเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough นะฮะแล้วจะมาพูดถึงเบื้องหลังการทำงานต่างๆนานาที่มันบอกเลยว่าเข้มข้นทุกขั้นตอนตั้งแต่การทำเพลงรวบตึงไปถึง MV เลยนะฮะเคลียร์คิวให้พร้อมแล้วก็มาให้กำลังใจ PP Grid กันสดๆได้ที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ของเราติดตามรายละเอียดกันได้นะฮะที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมด้วยไปสะสมคอยส์มารีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันให้กำลังใจศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับทางแอป Flex Connect ได้เลยนะฮะ
2: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music
3: สิบเพลงฮิต
4: 45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: หนึ่งเพลงโรแมนติกนะฮะจากศิลปินสุดคลั่งรักเลยอย่างหนุ่มโอบนิธิกับคนที่โชคดีกว่า Luckier ส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วบ่ายๆเกือบจะเย็นกันแล้วนะฮะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบรรยากาศวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากเลิกงานเต็มที่อยากจะกลับบ้านกันแล้วอีกอึดใจเดียวสู้ๆกันนะครับทุกคนช่วงนี้ผมก็มี1เรื่องอยากจะมาแชร์ให้ฟังมาถามความเห็นให้ลองคิดกันดูเล่นๆคือจริงๆเนี่ยปุ่นก็เคยคิดเหมือนกันนะแล้วก็บังเอิญไปเจอคลิปใน IG นะครับเขามีการพูดถึงเรื่องของการเดินจากสยามสแควร์เนี่ยไปถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ระหว่างชิดลมไปเซ็นทรัลเวิลด์ว่าทางไหนมันใกล้กว่าทางไหนมันดีกว่าปุ่นเองก็เคยเถียงกับเพื่อนเหมือนกันนะเว้ยไปทางไหนต้องลงสถานีอะไรดีซึ่งเขาบอกว่าระยะทางจาก BTS ชิดลมนะฮะไปทางออกกลางห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ500เมตรจากสถานีสยามไปทางออกกลางห้างเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกัน450เมตรก็คือสรุปแล้วจากสยามใกล้กว่าแต่เขาบอกว่าทางเดินจากชิดลมนะครับมันเดินสะดวกกว่าเดินง่ายกว่าแบบโฟลว์เลยเพราะถ้าเกิดเดินจากสยามใช่ไหมเราต้องแบบมีการซิกแซกโค้งตามตอม่อต่างๆทางจะแคบนิดนึงด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงกันแต่ส่วนตัวปุ่นนะก็เอาจริงเดินจากทางไหนก็ได้พอๆกันเลยแล้วก็ร้อนเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะเอามาฝากกันในช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่า

0: ถึงใครก็ตามที่ได้ฟังเพลงนี้อยู่นะครับขอให้คุณถูกค้นพบแล้วก็ถูกรักอย่างตั้งใจมีความรักที่ดีมากๆเลยนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่จาก Freehand ส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับเมื่อถูกค้นพบ Finally She Found ใน Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ4โมงแล้วแหมเวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆนะฮะวันนี้ชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อนะ

0: ใครที่ request เพลงของหนุ่มกันชาลีมาเดี๋ยวรอฟังได้เลยไม่ได้ลืมแคมไม่ได้เจอแล้วก็มีมินชี่ X Mar Team ด้วยถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้รวมไปถึง1เพลงจากมายนะครับรักเราไม่เท่ากันใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10เพลงฮิต
1: 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ยาวๆกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไว้เมื่อกี้เอาใจชาวเอลิสกันหน่อยเป็นซิงเกิลจากหนุ่มๆ Atlas ชั้นคนเก่า Let Me Try Again ที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับน้องๆก็เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่แบบเป็นสไตล์ร็อกเท่มากๆเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า Tell Me Now ยังไงถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาเปิดให้ได้ฟังกันนะฮะแต่ต้องบอกว่า Atlas เนี่ยตั้งแต่เดบิวต์มา5ปีที่แล้วนะครับในยุคที่แบบว่าทุกคนยังงงๆว่าเอ๊ะทีป๊อปมันคืออะไรยังไงมันจะคัมแบ็กเหรอจนทุกวันนี้น้องๆก็กลายเป็นวงเรียกว่าระดับท็อปๆ ที่เวลามีงานทีป๊อปเนี่ยแอตลาสจะต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก็ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับน้องๆรุ่นใหม่นะฮะและเชื่อว่าเขาก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนดีใจมากเลยที่ได้เห็นแบบว่าวงทีป๊อปตอนนี้เนี่ยมีความสามารถมีแฟนๆไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่โอ้โหต้องบอกว่าทั่วโลกเลยตอนนี้ทีป๊อปนี่คือมาแรงมากๆเลยนะครับเราก็ต้องสนับสนุนกันต่อไปนะอ่ะสำหรับชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชามคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: Flex Recommended This Week
1: รักให้เธอได้รู้ปั่น

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีAfter ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีททั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket Sunsu M District Flex 104.5

0: ซิงเกิลใหม่แทนความคิดถึงนะซิงเกิลจากเทเล็กกับพบกันอีกส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ก่อนจะไปวันนี้จะมาเตือนชาว Flex ว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยกับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะครับผมรับรองว่าสายสแน็คต้องฟินแน่นอนเพราะว่าเราส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินๆเลยชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema ให้ได้กินกันกับคอนสติกนะฮะข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติเข้มข้นอย่างรสต้มยำโนริสาหร่ายแล้วก็บาร์บีคิวแล้วก็ยังมีโปเตโกะนะครับเป็นมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติทั้งซีซอลบาร์บีคิวแล้วก็โนริซีวีดด้วยทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกฟินกันแบบฟรีๆรวมมูลค่ากว่า600บาทนะง่ายๆเลยโหลดแอป Flex Connect แล้วก็ลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้ว

0: วันนี้ไปก่อนนะครับผมชั่วโมงหน้าส่งไปต่อให้กับ FJ Sen เลยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตลาพุธพฤหัสนะฮะกลับมาเจอกันอีกทีวันศุกร์เลยนะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วครับ Nice See you say evening นะครับบ๊ายบาย Flex Flex
1: Next Hour โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเถอะ
3: พี่เบาได้ก็เบาเถอะย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: บอบบะคอนบอบบะบอบบะคอนเอ๊ะ

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ที่ค่าหนังสือจาก Bogie Lion featuring กับนนทนนนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ช่วงที่ทุกคนฟังเพลงกันแบบเต็มที่เลยนะคะเป็นช่วงที่เพลงฮิตจะเป็นไฮไลท์ส่วนเพลงใหม่รอท้ายชั่วโมงนี้ใครรอซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Bus Because of You I Shine เพลงที่ชื่อเพลงภาษาอังกฤษบอก Happy แต่ความหมายคือnot happy เลยสุดจะ unhappy นะคะรอติดตามได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เซนทิ้งท้ายตั้งแต่ชั่วโมงแรกของเซนเลยส่วนอีกหนึ่งเพลงใหม่ที่อยากให้รอติดตามกันมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วอะที่ไม่ได้เจอกับศิลปินคนนี้ที่ Flex Talk อะน้องพีพีกฤตนะคะเดี๋ยวเรามารอคุยกับน้องพีพีเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดสะท้อนถึงมุมมองที่อ่อนแอแล้วกันในหัวใจผ่านเพลงเก่งไม่พอ notgood enough นะคะเบื้องหลังเพลงนี้เป็นยังไงบ้างเข้มข้นขนาดไหนตั้งแต่การทำเพลงไปจนถึงโอ้โหมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวเรารวบตึงให้ทุกคนได้ตั้งใจฟังกันในช่วง Flex Talk แน่นอน1ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ดีใจที่ไม่มีเธอจาก Bass Because of You I Shine นะคะซิงเกิลนี้ที่ก็เป็นความรู้สึกหลอกตัวเองแหละว่าดีใจจริงๆลึกๆแล้วคือยังทำใจไม่ได้ยัง move on ไม่ได้ยังไม่ได้มีความสุขเท่าตอนที่มีเขานะคะเพลงนี้มีหลายเรื่องที่อยากบอกทุกคนเนาะนอกเหนือจากการที่เพลงนี้เพิ่งถูกปล่อยออกมาแล้วนะคะยังมีกันชาลีร่วมเขียนเนื้อเพลงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของเมมเบอร์บัสทั้ง12คนด้วยถ่ายทอดอารมณ์การร้องอย่างละเอียดอ่อนและทุกคนเต็มที่มากๆฉันว่าความพิเศษของมิวสิกวิดีโอก็ต้องพูดถึงเนาะเป็นการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกของวงบัสและน้องตู่ต้นตะวันนะคะก็มารับบทเป็นนางเอก MV เอาจริงดีทุกอย่างเลยอะดีใจมากที่มีเพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอค่ะ Flex like recommended.ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะทุกคนใครที่กำลังจะลงทุนมองหาช่องทางในการเพิ่มทุนให้ตัวเองกันอยู่นะคะนี่เลยบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านนี่แหละค่ะบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคมนี้ปี69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสิน Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สิ่งที่มันกำลังเกิดนะคะนี่คือผลงานจากพี่เอจิรากร Featuring กับ Pause ค่ะเหมือนเธอไม่เคยจากไอลาและได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีชริงกับราคานะคะ3เพลงนี้เราฟังได้เลยทันทีหลัง6โมงเย็นค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
4: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ที่รักจากโอ๊ตปราโมท1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะมีหลายเพลงที่หลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าหุ้ยนี่แหละศิลปินที่รักเลยนะคะก็อย่าลืมขอกันเข้ามาได้นะคะมีเพลงไหนนึกถึงศิลปินคนไหนเราคิดถึงอยากจะฟังเสียงเขาที่ Flex 104.5 ก็ขอกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแต่ที่แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยเราจะได้เจอทั้งตัวจริงแล้วก็เสียงจริงของพีพีกริดพร้อมกับซิงเกิลใหม่แกะกล่องเลยเดี๋ยวนี้เขายังพูดคำว่าใหม่แกะกล่องกันอยู่ไหมเอ้ยมันก็เหมือนอันบ็อกซิ่งเนาะใช่ไหมเก่งไม่พอนะคะ not good enough จากน้องพีพีวันนี้เดี๋ยวเราได้ฟังเพลงนี้กันที่นี่เลยค่ะ Flex 104.5 ต้นชั่วโมงหน้าและติดตามช่วง Flex Talk ไปด้วยกันนะคะทุกช่องทางรวมถึงผ่านทาง YouTube และ Facebook Live ที่ Flex Connect ด้วยเดี๋ยวมาปั่นเฟรนให้น้องพีพีกันเนาะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: 18มนุษย์ทองคำซิงเกิลล่าสุดจากเพลงราวนะคะชื่อนี่คือแบบรู้เลยว่าดูมีวิทยายุทธนะคะมันก็คือเรื่องของการที่เราต้องอาศัยความอดทนเนาะแล้วก็หัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาความรักของเรามันไม่สมหวังมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ทุกๆความผิดหวังทุกคนมันเป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมให้หัวใจเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเปรียบเทียบเหมือนกับทองคำที่ยิ่งถูกเผายิ่งเปล่งประกายนะคะนี่ช่วงนี้ทองยิ่งแพงๆอยู่ด้วย 70,000 เนาะใช่ไหมประมาณนี้อ่ะ18มนุษย์ทองคำนะคะทิ้งท้ายในช่วง Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: และแน่นอนที่สุดนะคะ Flex Talk วันนี้ค่ะชั่วโมงหน้าจะเป็นช่วงเวลาทองคำเลยที่เราจะได้มาเจอกันกับน้องพี่กริตและเพลงนี้ค่ะ

เอาจริงๆนะไม่อยากเฟดเลยแต่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันเต็มๆทั้งเพลงแล้วรอเจอเลยนะคะกับน้องพีพีกริชนะคะกับซิงเกิลนี้เก่งไม่พอ not good enough ค่ะฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีบางเรื่องที่เก่งแต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่เก่งเนาะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเก่งไม่พอเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็เจอกับน้องพีพีกริชพูดถึงเบื้องหลังทั้งเพลงทั้งมิวสิกวิดีโอนะคะเบื้องลึกเบื้องหลังของเพลงนี้กว่าจะปล่อยออกมาให้เราได้ฟังกันเพราะๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างกับศิลปินคนเก่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆชั่วโมงหน้าเจอกันนะคะ Flex

0: ไอ้เพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ I Have Ticket

0: มาเจอกันในช่วง Flex Talk นะคะช่วงที่ FJ Zen ตื่นเต้นมีความสุขแทนแฟนๆทุกคนที่ฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วอาจจะอยู่ในมูทที่มันจะซึมๆหน่อยเนาะเพลงมันจะมีมูทแอนโทนที่มีความแบบไม่ได้มีสีสันเพราะว่าปล่อย MV ไปเมื่อวานนี้ไม่ถึง1วันตอนนี้ยอดวิวนี่ถล่มทลายมากๆแล้วหลายคนกำลังซึมอยู่แต่วันนี้น่าจะมีความสุขมากๆเพราะว่าศิลปินเจ้าของเพลงที่เอาจริงๆนะใช้คำว่าเก่งไม่พอกับคนคนนี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าเรากำลังจะได้มาเจอกับคนคนนี้ที่จะมาฝากเพลงที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอ good not enough นะคะเป็นคนที่เก่งทั้ง performance มีแฟชั่นมีความสดใสมีความสามารถและแน่นอนมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครแต่รอบนี้กลับมาในมุมที่เปราะบางนะคะพร้อมกับเพลงใหม่ที่เดี๋ยวได้ฟังกันบ่อยแน่นอนรวมถึงในช่วง flex talk วันนี้ที่มีโอกาสจะได้ฟังสดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจต้อนรับกันเลยดีกว่ากับพี่พิกรีดโอ้ยไม่เศร้าไม่เศร้า
1: เศร้าไง
0: อ๋อมัน
2: เสื้อหนูเศร้าม
0: ันปูมาแล้วใช่ไหม
1: มันปูมาแล้ว
0: คือเพลงมันมีความแบบยิ้มไม่ค่อยไหว
1: ใช่มันจะมีความแบบว่าม
0: ันจะ
2: ถ้าปูก็เศร้าไม่เสื่อม
0: เนี่ยแค่นี้มันก็แบบน่ารักแล้วไง
1: ค
0: ือเราจะมีความน่ารักสดใสเสมอ
1: ครับผม
0: ถึงแม้ว่าจะปล่อยเพลงที่พี่ว่าน่าจะเป็นเพลงที่ช้าที่สุดของพีพีละ
1: น่าจะช้าที่สุดแล้วครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: เก่งไม่พอครับ
0: โอ้นะคะวันนี้คนเก่งมาอยู่กับพวกเราในช่วง flex talk ทักทายแฟนๆหน่อยเร็ว
1: สวัสดีครับพี่พีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะมองออกไปข้างนอกด้วยนิดน
1: ึ
0: ง
1: ไม่ได้ยินเหร
0: อ
1: ได้ยินนะ
0: ได้ยินเขาทักทายทักทายข้างนอกก็โอ้โหเต็มพื้นที
1: ่สวัสดีครับได้ยินไหมครับข้างนอกหนูก็ได้ยินไหม
0: ได
1: ้ยินด้วยสวัสดีครับไม่ต้องซูมตูดหนูนะคะ
0: อ
1: ่
0: ะพี่เพลงนี้เป็นเพลงที่ใหม่แบบมากๆแล้วอ่ะแล้วก็แบบมาเจอกันในช่วง Flex Talk คือเป็นเกียรติของพี่อีกแล้วนะคะแล้วพี่จองเลยพี่อาจจะสงสัยว่าที่นี่มี FJ กี่คน
1: ใช่เพราะพี่เห็นโปสเตอร์มาข้างบนว่าแบบเฮ้ยก็มีแบบประมาณ 7-8 คน
0: นี่กำลังจะมีความสุภาพให้พี่แต่จริงๆกำลังจะถามว่ามีแค่พี่เซนคนเดียวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่พี่เซนคือพี่นึกว่าอ๋อแบบมีพี่คนไหนแบบออกไปหรือเปล่าพี่เห็นพี่แบมมีไงเห็นพี่แบมเจอตามอีเวนต์อย่างเงี้ยไม่รู้ยังเปิดอยู่หรือเปล่า
0: อยู่ช่วงเช้านะคะอ่ะวันนี้เรามาเจอกันไม่ว่าพี่กรีดมาช่วงไหนก็เชื่อว่าแฟนๆรอติดตามในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะขับรถอยู่นะคะ Flex 104.5 นะคะหรือว่า YouTube Facebook Live นะคะที่ Flex Connect นั่นเองเพลงนี้จริงๆแล้วคำว่าเก่งไม่พอมันจะเป็นประโยคที่บางคน
1: อ
0: ่ะเขาไม่พูดนะเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้ยอมรับว่าเขาเก่งไม่พอหรือว่ามาประเมินตัวเอง
1: ใครอ่ะพ
0: ี่
1: เซนคุ้นเลยอ่ะคนที่ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยหรอ
0: เป็นคนที่บางทีเนี่ยเราก็นึกไม่ออกบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยเราเก่งไม่พอแต่เพลงนี้เหมือนกับพี่พูดออกมาตรงๆเลยอ
1: ่
0: ะก็คือโอเคสุดท้ายแล้วหัวใจก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นถูกต้องไหมคะ
1: ครับผม
0: เนาะต้องการจะสื่ออะไรเป็นหลักคีย์เมสเซจจากเพลงเนี้ย
1: ไม่มีฮะ
0: หรอแค่จะบอกว่าเก่งไม่พอ
1: แค่นั้นเลย
0: แล้วจริงๆมัน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษ
0: จริงจริงแล้วมันคือยังไงความตั้งใจของเรา
1: คือจริงๆมันเป็นโมเมนต์หนึ่งมากกว่าครับในแบบว่าในการทำงานของพี่แล้วกันที่พี่บางครั้งพี่รู้สึกก็แบบเหมือนจริงๆเราเก่งไม่พอหรือเปล่าที่จะใช่ที่จะได้รับความรักดีๆเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเรา

0: พอไหมเราแบบเราดีพอที่เราจะมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ก็เคยมีความคิดแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ต้องมีความคิดแบบนั้นแล้ว
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วคือแบบว่าเป็นโมเมนต์นึงแล้วกันที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นโมเมนต์ที่แบบเปราะบางของพี่มากอะไรเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าแบบเหมือนเราทำงานไปสักพักนึงเราเริ่มสับสนกับสิ่งที่เราทำด้วยกับความรู้สึกตัวเองด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นแบบ question ขึ้นมาในหัวแบบเราเก่งพอจริงๆหรออะไรเงี้ย
1: เฮ้ยมันเป็นเพลงที่จะเป็นเพื่อนกับทุกๆคนที่อาจจะเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นหรือกำลังอยู่ในตอนนี้ด้วยที่รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องรู้จักรักตัวเองอบกอดตัวเองให้มากขึ้น
0: ใช่
1: ไหมคะอ่ะวันนี้แชร์กันหน่อยละกันสำหรับความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกอะไรยังไงหรือพูดถึงความรักแล้วคุณก็เลยยังเก่งไม่พอในมุมไหนแชร์กันเข้ามาผ่านแฮชแท็กของเราได
0: ้
1: flex 145 xpp grid underscore เก่งไม่พอนะคะส่งกันเข้ามาแล้วก็ดันแฮชแท็กนี้ด้วย
0: คร
1: ับ อ่ะอยากรู้ว่าตอนแรกเลยพี่ย้อนกลับไปไม่รู้นานแค่ไหนแล้วแต่ตอนที่เราได้ฟังเดโมเพลงเนี้ยความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงจำได้ไหม
0: คือพอได้ฟังเดโมเพลงนี้ใช่ไหม
1: ใช่รู้สึกยังไงบ้าง
0: คือเล่าย้อนก่อนว่าจริงๆเพลงนี้นะครับได้พี่ทอยมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วย
1: ก็แอบคู่ใจอยู่นะ
0: ใช่ก็คู่ใจแล้วก็ร่วมงานกันมา2เพลงแล้ว
1: ก่อนหน้านี้มีเส้นเรื่องเดิม
0: เส้นเรื่องเดิมพี่เจฟ
1: อ๋อเจฟใช่
0: ใช่พี่เจฟ
1: เส้นเรื่องเดิม
0: แล้วก็ของพี่ทอยจะมี Fireboy คร
1: ับ Fireboy
0: แล้วก็มีขอโทษละกัน
1: ขอโทษละกัน
0: แล้วก็จะมีเพลงที่เป็น OST ซองแดงแต่งผีครับผม
1: ก็หลายเพลงอยู
0: ่ใช่ก็3เพลงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอเหมือนเราทำงานด้วยกันมาเยอะๆอะไรเงี้ยพี่เซนก็รู้สึกว่าอัลบั้มเนี้ยอยากรู้สึกว่าเขารู้สึกพี่มากพอแล้วและพี่รู้สึกว่าแบบพี่อยากจะดีฟกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นด้วยในอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องเป็นเขาเนี่ยแหละฮะซึ่งเราก็พูดเดี๋ยวนี้เราพูดกันรู้เรื่องแล
1: ้
0: วใช่เราคุยเข้าใจแล้ว
1: เรามีอะไรที่เหมือนกัน
0: เรามีบางเรื่องที่เหมือนกัน
1: จริงหรอ
0: เรามีบางเรื่องที่เหมือนกัน
1: ที่เพิ่งค้นพบหรอ
0: ที่เพิ่งค้นพบ
1: จากการทำงานเพลงนี้
0: ใช่ครับ
1: บอกได้ไหม
0: เราเมาเหมือนกันไม่ใช่
1: เราคุยกันดูเรื่องมากขึ้น
0: เราคุยกันดูเรื่องมากขึ้นจริงๆพี่ว่าพี่ทอยเขาเข้าใจพี่ในมุมมองที่แบบว่าเหมือนเวลาพี่เล่าอะไรไปอย่างเงี้ยบางคนอาจจะต้องการพี่เบลไปแปลคำพูดของพี่อีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่พี่ทอยคือสมมติพี่เล่าอะไรไปอย่างเงี้ยเขาจับความรู้สึกพี่ได้เลยอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเพลงนี้พอได้ฟังเดโมแล้วความรู้สึกมันคือมันเจ็บลึกๆหรือมันรู้สึกแบบเศร้าเลยหรือมันรู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรความรู้สึกมันเป็นยังไงว่าแบบเฮ้ยนี่คือเพลงของเราที่กำลังจะถ่ายทอดโดยเรา
0: พี่ว่าจริงๆพอฟังเพลงนี้เหมือนมันเป็นแฟลชแบ็กให้พี่กลับไปมองสถานการณ์แบบว่าณตอนนั้นใช่อะไรเงี้ยพี่เลยรู้สึกว่าแบบมันความพี่ชอบในความหมายของมันด้วยที่มันสื่อสารออกมาอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าแบบอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเศร้าไหมเอาจริงจริงไม่ได้เศร้ากับเรื่องเหล่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจมากกว่าให้แบบว่าคนที่แบบกำลังแบบอยู่ในโมเมนต์นี้พักแบบว่ากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยคร
1: ับ ก็เลยคิดว่าเพลงนี้ก็น่าจะรีเลทกับแฟนๆได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: แล้วแฟนพี่เก่งมากครับ
1: เก่งมาก
0: ในเรื่องของการแบบว่าเซิร์ชหาอะไรต่างๆคือ number one
1: แล้วการทำงานร่วมกันกับ The Toys ในรอบนี้อยากรู้ว่าได้ดึงอะไรใหม่ๆจากตัว PP ออกมาใช้ในเพลงนี้บ้างไหม
0: โอ้ก็เยอะนะครับจริงๆเพลงสไตล์นี้พี่ไม่ค่อยมีเลยด้วยปกติกับพี่ทอยก็จะเป็นแบบเพลงรักเพลงบอกว่าวิธีการร้องก็จะเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมเพลงนี้มันเหมือนแบบสื่อสารอารมณ์เยอะมากๆอะไรเง
1: ี้
0: ยใช่ก็เลยแบบว่าได้ถือว่าเป็นอีกวิธีการร้องหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าเหมือนพี่ทอยเขาก็ไกด์มาด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งแบบเหมือนเพลงเนี้ยมันจะค่อนข้างเน้นเนื้อเสียงของพี่เป็นหลักเลย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแบบจะร้องตามได้ก็แอบยาก
0: พี่ก็ร้องยาก
1: มันต้องนึกถึงอะไรพี่มีทริคไหม
0: ทริคในการนึกตอนอัดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: คิดถึงผู้จัดการ
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าแฟนๆไม่มีผู้จัดการส่วนตัวก็อาจจะ
0: แนะนำให้จ้าง1คนก่อน
1: อ๋อแล้วมันจะได้
0: ใช่มันจะได้เศร้าเลยครับ
1: แล้วอย่าง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ฮะแต่พี่เชื่อนะ
0: ไม่คิดถึงเรื่องราวในอดีตไงหมายความว่าจริงๆมันก็จะมีเรื่องแบบว่าของพี่ที่พี่รู้สึกว่าเราลองมองตัวเองย้อนกลับในโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สื่อสารมันผ่านแบบว่าเนื้อร้องแล้วก็เสียงที่ลงไปในเพลงเนี่ยครับผมเพราะจริงๆเนื้อร้องเพลงนี้ค่อนข้างจะพี่ว่าแต่เวอร์ส1มันก็คือเป็นเหมือนบทสรุปของเพลงนี้นะครับว่าแบบยอมรับความจริงว่าไม่เคยลืมเธอเลยอะไรเงี้ยยังวนเวียนเหมือนที่เคยจนวันนี้หมดน้ำตาอะไรเงี้ยจริงๆความหมายพวกนี้ทั้งหมดมันก็คือคำว่าเก่งไม่พอนะ
1: เนาะแล้วก็มาทำให้แบบความหมายของเพลงมันชัดมากๆจริงๆมันชัดในทุกๆคำทุกๆประโยคอยู่แล้วเนาะมันเน้นอิโมชันเป็นหลัก
0: ใช่ครับ
1: อยากรู้ว่ามีท่อนไหนที่สำหรับพีแล้วยากสุด
0: ยากสุดเลยครับ
1: มันอาจจะไม่ใช่เป็นท่อน
0: เป็นท่อนที่แบบร้องยากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่ว่าจริงๆก็แบบ คำว่าหัวใจเก่งไม่พอนะครับในทุกๆฮุกอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ยากนะฮะแบบว
1: ่
0: าเพราะมันต้องอารมณ์มากๆมันคือบทสรุปของแบบเนื้อหาทั้งหมดที่เราพูดมาแล้วก็เป็นว่าหัวใจเก่งไม่พอเนี่ยตรงนี้พี่รู้สึกว่าแบบทำยังไงให้มันดีฟทำยังไงให้มันทัชแล้วก็แบบมีอารมณ์ในนั้นด้วยอะไรเงี้ย
1: อันนี้คือเอาเฉพาะแค่เพลงก่อนเลยนะทุกคนซึ่งใหม่มากจริงๆเพราะว่ายังไม่ถึง1วันที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอมาแล้วไม่พูดถึง MV ก็ไม่ได้จะพูดก็เอ๊ะสปอยหรือเปล่าไม่แน่ใจบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูไงพี่ๆเพราะมันใหม่มาก
0: ก็สปอยได้เลย
1: พูดได้เลยเนาะ
0: พูดได้เลยฮะ
1: เราได้น้องหลิงหลิง
0: ใช่ครับ
1: หลิงหลิงควงมาเล่นใน
0: วีค่ะพี
1: ่มาด้วยกันเลย
0: มาด้วยกันเลย
1: นั่งนั่งที่เดียวกัน
0: เดี๋ยวให้ผู้ฟังเลยนะ
1: อ๋อเดี๋ยวคนที่ฟังวิทยุ
0: พี่หลิงหลิงเป็นไงมั้งเอ้ยไม่ใช่ผิดคนพี่เป็นไงบ้างคะสบายดีค่ะพี่ลิงลิงมาด้วยกัน
1: พี่ว่ามีคนเชื่อไหมจังหวะเนี้ย
0: ไม่น่า
1: โอเคงั้นเราไม่ได้หลอกใคร
0: โอเคครับ
1: ใช่ไหมคะคือเราได้น้องหลิงหลิงมาเล่น MV เพลงนี้ให้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็ไม่ง่ายเลย
0: ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลย
1: หมายถึงว่าบทบาทใน MV เนี่ยไม่ง่ายเลย
0: หมายถึงพี่ไม่ง่ายเลยไม่ใช่ก็บทบาทใน MV ก็ไม่ง่ายเลยครับจริงๆก็ตั้งใจว่าเหมือนที่คุยกับทีมมาครับผมว่าเราทำ MV มาหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยพิเศษแล้วก็รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทำแบบที่มันซิมเปิลมากๆโดยการที่แบบเหมือนเราเป็นแค่ศิลปินที่แบบว่าเป็นคนมาแบบว่ามาร้องมาทำไลฟ์ซิงอะไรเงี้ยก
1: ับ
0: คนแสดงอะไรเงี้ยที่เหมือนเราจริงๆก็คือแมสเซจที่เขาแสดงอยู่อะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนร้องออกมา
1: เราไม่เคยทำสไตล์นี้มาก่อน
0: เราไม่เคยทำเลยฮะ
1: แล้วภาพก็ออกมาขาวดำด้วย
0: ใช่ครับครั้งแรกเลย
1: เมื่อกี้แอบถามน้องพีพีทุกคนว่าแบบได้เห็นเวอร์ชันมีสีหรือยังหรือยังไง
0: จริงๆไม่มีเลยคือตั้งแต่ตอนถ่ายก็คือเราใช้ที่เป็นขาวดำอยู่แล้วเลย
1: ก็คือเป็นความตั้งใจที่แบบว่าชัดเจนตั้งแต่แรกเลย
0: ใช่ว่าจะเป็นขาวดำอยู่แล้วครับ
1: จริงๆนะคือแค่คนได้ฟังได้ดูทีเซอร์สั้นๆนะบางคนคือน้ำตาไหลแล้วนะคือร้องเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งมิวสิกวิดีโอที่พี่ว่าน่าจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราจริงๆสถานการณ์อะไรประมาณนี้ที่อยู่ๆเรายิ้มเยอะมากแล้วจริงๆแล้วในใจคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็อาจจะแบบคลิก
0: เหมือนตอนเนี้ยพี
1: ่ซึ่ง
0: อ๋อไม่
1: คิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมหรือตัวเองเคยมีจังหวะอะไรแบบนั้นบ้างไหมพี
0: ่ๆก็มีนะคะจริงๆก็มีแบบว่าหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีเรารู้สึกว่าแบบคือบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเง
1: ี้
0: ยเซนบางทีเราแบบหนูเหนื่อยเฉยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะแบบว่าหนูเหนื่อยแล้วหนูจะแบบอยากร้องไห้อะไรเงี้ยแต่จริงๆหนูไม่ได้เหนื่อยกับอะไรแบบว่ามากมายหรอกแต่ว่าหนูแบบหนูเหนื่อย
1: มันก็อยากจะแบบมีจังหวะงงแงบ้างอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้ยใช่อยากนอนอะไรเงี้ยง
1: ่
0: วงก็มีบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องออกมาจริงๆพี่ว่ามันคือหน้าที่กับความรับผิดชอบมากกว่าอะไรเง
1: ี้
0: ยที่พี่รู้สึกว่าพี่ก็ถ้าพี่ได้รับหน้าที่นี้มาแล้วพี่ก็ต้องอยากทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดด้วยคร
1: ับ แต่ว่า MV เพลงเนี้ยถ้าเกิดว่าได้ติดตามกันแล้วมันจะเป็นสถานการณ์ที่อัดอั้นกับอะไรบางอย่างที่พี่ก็สนใจมากเลยนะว่าจริงๆแล้วแบบเส้นเรื่องอ่ะมันคืออะไรประมาณไหน
0: จริงๆก็คือหลิงหลิงพี่หลิงหลิงเล่นเป็นดาราสาวเป็นดาราสาวที่จริงๆในวันนั้นนะครับคือวันแต่งงานของเขาแต่เขาอ่ะเลิกกันไปก่
1: อ
0: นแล้วคราวนี้ต้องมาถ่ายน่าจะเป็นหนังเรื่องนึงที่มีซีนแต่งงานพอดีซึ่งเขาก็รู้สึกว่าแบบจริงๆในหัวใจเขาไม่ไหวแล้วแต่ว่าในหน้าที่ของเขาอะเขาต้องทำงานสิ่งนี้ให้มันจบอยู่คือเขาก็ต้องแสดงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพุ่มกับจะสั่งคัดอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ทำให้เห็นว่าตอนแบบระหว่างไล่ไปกลางเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาก็จะเข้าไปร้องไห้ในแบบห้องแต่งตัวเขาอะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ยสงสารนะเข้มข้นนะ
0: เข้มข้น
1: เฮ้ยมันเข้มข้นนะ
0: เข้มข้น
1: มันคือเพลงช้าที่เรื่องราวคืออัดแน่นมากนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะทำไมอยากรู้เหตุผลทำไมต้องเป็นน้องหลิงหลิง
0: เขาสวย
1: ฮะจบละ
0: ก็เขาสวยเขาสวยจริงๆแบบเขาว่าหนูชอบคนสวย
1: แล
0: ้วหนูก็ชอบคนน่ารักด้วย
1: เวลายิ้มก็คือแบบสื่อได้เลยว่าแบบคือยิ้ม
0: ใช่แล้วก็พี่ว่าพี่เคยเจอพี่หลิงหลิงช่วงน่าจะเป็นงานหนึ่งมั้งครับผมเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอตัวจริงเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้พี่คนนี้สวยมากเลย
1: อือ
0: แล้วถ้าจะมีแบบนางเอก MV คนแรกอะไรเงี้ยก็อยากได้คนสวย
1: นี่คือเหตุผลเนาะก็เลยเป็นอีกหนึ่งผลงานที่หลายๆคนคือรู้สึกว่าหูมันตอบโจทย์ไปหมดเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นน้องหลิงหลิงที่จริงๆก็คือผ่านการแสดงมาเยอะมากๆ
0: ใช่ครับ
1: แต่ในมุมนี้ก็ยังไม่เคยเห็น
0: ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงๆมีโอกาสได้ดูเขาตอนเป็นบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยนิดหน่อยเพราะว่าคนชอบเล่นแบบ ใน TikTok นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ได้เห็นแบบว่าใน TikTok นิดหน่อยอะไรเงี้ยกับการเล่นเป็นบอดี้การ์ด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้ก็พลิกอีกบทบาทนึงอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันครับผมเพราะว่าหลายๆซีนที่เป็นซีนอารมณ์อะไรเงี้ยก็พยายามเพราะบางซีนต้องเข้าร่วมด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางซีนก็แบบไปดูเหมือนกันว่าแบบอุ๊ยพี่หลิงเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย
1: เนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะคือคนที่เก่งที่สุดและอย่าปฏิเสธว่าเก่งไม่พอคือพีกริตจริงๆเพราะว่าเพลง

0: นี่มันแบบมันไม่ง่ายอ่ะพี่โชไม่ง่ายแล้วพี่กำลังจะท้าทายให้ลองร้องสดให้พี่ฟังสักหน่อยดีไหม
1: ได้สิฮะ
0: เอ้ยเอามาเรามาฟังกันดีกว่า
1: เป็นเสียงพี่หลิงหลิงด้วยไหมฮะ
0: ได้หมดเลยแล้วแต่เลยขอ
1: ลิขสิทธิ์ก่อนนะได้สิค่ะน้องพี่พี
0: ่เออร้องไปด้วยกันอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะตามสไตล์ของพี่พิกฤตได้เลยกับเก่งไม่พอ good not enough ค่ะ
1: ครับหัวใจมันเก่งไม่ไหวคลายมันจะแหลกสลายไปฝืนได้เพียงเท่านี้แม้ได้ใกล้แค่นี้สุดท้ายหัวใจประมาณนี้นะหัวใจเก่งไม่พอ
0: วู้ยตื่นเต้นอะ
1: ไปฟังกันด้วยนะคะ
0: คือจังหวะเนี้ยมันคือแบบเหมือนเป็นนาทีทองของพวกเราจริงๆเนาะที่ได้มาฟังสดๆหลังจากที่เพลงเพิ่งจะปล่อยมานะทุกคนมันมีความขนลุกอยู่เบาๆอันนี้คือถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แหละที่ปล่อยเพลงมาในวันที่มาพร้อมกับอีกหนึ่งข่าวดีก
1: ็
0: คืองานที่กำลังจะเกิดขึ้น20-21มิถุนายนป่ะ
1: ใช่ครับ20
0: ใช่ไหมใช่ไหมเราจะมาเป็นเทพเลย
1: เป็นเทพเลย
0: ใช่ไหมพูดถึงงานนี้นิดนึงได้ไหม
1: นิดเดียวใช่ไหม
0: นิดโอ้ยกลัวละจะมีโอกาสได้ฟังเก่งไม่พอสดๆแน่
1: มีโอกาสได้ฟังเก่งไม่พอสดๆแน่ๆ
0: แล้ว
1: ก็พี่ว่างานนี้มันเป็นอะไรใหม่ๆมาก
0: ใหม่ๆเลย
1: ใหม่ๆเลยก็ได้มีเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่แบมแบมด้วยพี่ทำไทยแล้วก็พี่เจฟด้วยที่เป็นหมายถึงเป็นโพลฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็มาในทีมแบบไททันนี่คือเป็นเหมือนเราเป็นเทพ4คนเนี้ยครับก็จะมีแบบว่าเฮดิสเพื่อเป็นพี่เจฟอย่างเงี้ยพี่เป็นโพไซดอนพี่แบมแบมเป็นซุสแล้วก็พี่ทำไทยเป็น
0: เก่งอ่ะ
1: เป็นชื่ออะไรนะ
0: ติ๊กตอกติ๊ก
1: เทพเจ้าสงครามฮะ
0: ติ๊กตอกเออใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ครับ
0: ไททันออฟวอร์
1: ใช่แล้วก็จะมีคอลแลบกันข้างในเนี้ยนะครับผมแบบเยอะแยะมากมายเลย
0: พี่ว่าน่าจะมากที่สุดว่าจะคอลแลบกับใคร
1: ยังไม่ได้บอกว่าคอลแลบกับใคร
0: เพราะฉะนั้นต้องรอไปติดตามที่งาน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะชวนไปหน่อยนิดนึงสั้นๆครึ่งนาที
1: ครับผมก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้นะครับงาน The Titan Concert นะครับผมมีพี่แบมพี่เจฟ
0: พี่ทำไทย
1: พี่ทำไทยนะครับผม
0: ใช่
1: วันที่20 21มิถุนายน
0: ถูกต้อง
1: นี้นะครับ
0: ที่ Event Pop ตอนนี้คือสามารถไปซื้อบัตรได้แล้วนะคะแล้วก็โลเคชั่นก็คือไปง่ายมากศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์ใช่ครับ
0: เอาเป็นว่าทุกงานเราจะต้องไปซัพพอร์ตพี่พิกฤตนะคะเพราะว่าเขาเก่งมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องราวของ PP โดยเฉพาะกันต่อในช่องทางออนไลน์ใน Flex Connect เนาะ
1: ตรงนี้
0: ใช่เนาะแล้วเจอกันต่อนะคะสำหรับใครที่ขับรถอยู่ขับรถดีๆเนาะ PP ลานิดนึง
1: สวัสดีค่ะพี่ อ๋อเป็นหลิงๆอยู่ไง
0: และนี่ก็คือพี่พิกฤตนะคะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะเก่งไม่พอ
1: ขอบคุณครับ Flex Talk
2: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิตแผ่น45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ิงเกิลจากส้มมารีฟีเจอร์กับพี่สแตมป์อภิวัฒน์นะครับกับเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้นะครับต้นขอต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะครับในค่ำคืนวันอังคารที่26พฤษภาคมนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมีเพื่อนๆกับชาวเฟล็กซ์ 104.5 ของเราทุกคนเลยนะฮะและก่อนอื่นเลยนะครับต้นขอเอาใจชาวเฟล็กซ์ทุกคนที่เป็นสายกินกันหน่อยดีกว่านะฮะห้ามพลาดเลยครับกับเฟล็กซ์ Delivery ของเรานะครับวันที่18ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับเฟล็กซ์ 104.5 จะขอส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะครับจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับคอร์นสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบนะครับที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นเลยนะครับ

รสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวนะฮะและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาตินะครับโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโกโนริซีวีนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราจะจัดส่งให้กับชาวออฟฟิศได้พักเบรก3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทนะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่ดาวน์โหลด Flex Connect ของเราลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับแล้วก็รอรับความฟินถึงที่กันได้เลยครับ

0: ส่งท้ายชั่วโมงแรกนะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะครับก็สำหรับใครที่เจอกับความรักที่ดีนะครับมีคนรักที่คอยเชื่อมั่นในตัวเราคอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลานะฮะต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยละกันนะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้นะครับเวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วนะครับบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับเธอจากค็อกเทลก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อไรจะบอกจาก ETC X The Parkinson นะครับรวมถึงซิงเกิลจากกัญชาลีนะครับกับเพลงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอนะฮะทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Flex Recommended This Week
1: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: รุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

็เป็นการจับคู่ฟีชชิ่งกันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับระหว่างเคลียร์และแบงค์ปริตินะครับกับเพลงนี้ฮะตัวร้ายนะครับต้นเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับจัดให้ฟังกันไปนะฮะกับ10เพลงเพราะๆที่ทุกคนช่วยกันแนะนำเข้ามาด้วยนะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสของการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันกำลังมาแรงมากๆจริงๆนะครับมันมีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าการเต้นแอโรบิกนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเบาๆนะฮะจะช่วยลดความเครียดนะครับกระตุ้นสารแห่งความสุขทำให้อารมณ์ดีขึ้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็

0: ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วยนะครับก็สำหรับวันไหนที่เรารู้สึกทำงานเครียดๆนะครับ FJ ต้นก็ขอแนะนำเลยให้ลองชวนเพื่อนสนิทไปเต้นแอโรบิกกันดูละกันนะครับต้นเชื่อว่าน่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้แน่นอนครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคคอนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะครับคอยอยู่เคียงข้างคอยรับฟังทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่ากลับไม่เคยถูกเลือกให้เป็นคนสำคัญในชีวิตของเขาคนนั้นเลยนะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้ฟังกันเลยนะครับซิงเกิลจาก Slap Kiss กับเพลงไม่มีที่ยืนนะครับต้นเปิดให้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าต้นขอจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้มากๆครับ

0: เอาใจแฟนๆของบิวกินกันบ้างนะครับกับโค้ดพิเศษจากบิวกินนะฮะรอฟังกันได้เลยชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ื่อเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะฮะจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยตามคำขอนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องตั้งแต่ต้นชั่วโมงกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากซีซั่น5 Featuring กับ No One Else นะครับกับเพลงอยากอินเพลงรักนะครับและสำหรับใครที่กำลังอินกับแฟนเก่านะครับยัง move on ไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมานะฮะเขาบอกว่าการที่เราจะลืมแฟนเก่าของเราไปได้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาถึง8ปีเลยนะฮะกว่าจะตัดใจได้จริงๆนะครับเพราะว่าความผูกพันนะครับที่มีให้กันเนี่ยมันยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะพอเวลาผ่านไป4ปีนะครับความรู้สึกก็จะจางลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาถึง8ปีนะครับกว่าจะลืมได้สนิทจริงๆนะฮะก็สำหรับใครที่ลืมแฟนเก่าได้แล้วนะครับ move on ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วยออกมายืนยันกับ FJ ต้นหน่อยละกันนะครับว่าใช้เวลา8ปีในการลืมคนเก่าจริงหรือเปล่านะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มาแรงสุดๆไปเลยนะครับซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shine นะครับกับเพลงดีใจที่ไม่มีเธอนะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอกันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเขาได้ตูต้นตะวันนะครับมาเล่น MV เพลงนี้ให้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นจัดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex
0: like recommended
1: Flex Next Hour
2: กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่ยังไม่ง่วงนะครับใครที่ยังไม่นอนก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ
3: เดิน

0: รอฟังกันได้เลยนะครับคนข้างๆจาก25 hours นะฮะฉันก่อนจะเธอจากเจฟซาเตอร์รวมถึงได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟีชิ่งกับแบล็คฮาร์ทด้วยนะครับแล้ววันนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะฮะหมดเวลาของต้นแล้วกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ 20:00 ถึง 5:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 non-stop music

0: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์ชัดทุกคำ
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
4: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ที่พอจะให้เธอ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
3: 10:45 non-stop music 10 play hit 40

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop music 10 play hit 45 นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต40นาทีที่ Flex 104.5

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
5: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5